ังกะเลอาภารจิตตพลังเกสิเสภาทังวิปุคาระเรอภิเสกสัพพะพุทธานังอากาภัจโจภาโมดัตติสุนังคาตัมสุมังกลัมสุภาปัตัมสัมพุทธตัมสุขานุสุโมโหตุชะสุอิตัมบรามาชาริสุภัจจินัมกายะคัมมังวาจาคัมมังภัจจินัมภัจจินัมมโนคัมมังปานิฏฐิเทภัจจินัมภัจจินานิคัตวานาลาวันตะเตภัจจิเน